0: แล้วก็ make and good night
1: taxi in Kalugupat 1369 เรียกเขาเรียก taxi 1369เรียกเขาเรียก